0: Hinturat Lincoln Coats at Thomas Manuel, Ihua Oko.
1: Are you ne sotane, Lincia Axon? These letters that only Krakante Sotane, Lincia Axon, a carbontanini. Castle Congo Apahi Ye. เสาร์วันข้างก็อาป้าฮีเย่สาวแห่งว่าเป็นนิราศเสกข้าลาตาตาเป็นสาวแห่งว่าเป็นนิราศเย่ใครขาดเองข้างก็เนี่ยก็ว่าเป็นนิราศเมื่อวานใครเนี่ยลูกไอ้ทั่วปานเนี่ยขาดท้องเขาลีอีจุดเดียวมีตาวัดเวนี่วันเดียข้าเพียงเนี่ยอาป้าเสาร์ตาอะไรอยู่ในยี่รีไปตัวตาอายี่รีไปไม่ก็ลาจะอยู่ตาอะไรอยู่เนี่ยเฟรชโซรีเลยแล้วข้า เทเดชินได้แทนที่หัวใจตั้งใจกันไปแต่รู้ว่าใจแทนแต่ใจอากูถ้าก็ทันได้ลูกไอ้ช่วยให้ไม่ต้องวุ่นไม่ต้องแก้คนนี้ส่งเรื่องเดนี่ทุเรียนนี่ในใจยินเดนี่ตัวที่ก็จะจุดเดนี่แอบใจแต่สว่างที่หัวอันนั้นค่ะอีกอย่างค่ะอาป้า มีตาเห็นทุกคนดิหินเดียร์ก็ให้โชคให้ที่ทุกอย่างว่าเดนิชินลิลล์คนนี้ยี่รีจุดเดนิมีตาแค่นี้ตัวข้าก็แต่ก็การเดนิมีแต่เนี่ยก็คือเลยแต่เนี่ยโอเคดิยี่สุดเลยยังมีลักษณะยังได้วิจารณ์ลักษณะที่สินท่าแต่ตัวจุดดี อะไรอย่างเนี้ยก็รักคุณครับทั้งยากเองแต่คนเนี้ยป้าฮีราชเสลี่ยเสียงส่งตานี่เรื่องอะไรนี่อักษรีเสลี่ยให้ข้าเสียดีนัดข้าราชเสลี่ยให้นี่ไม่มีใครคนเอาส่งราชเสลี่ยน่ะอะไรที่นั่นล้านจูแต่เนี้ยก็ต้องมีอันเนี้ยเสียดีอีกอย่างเด็กฟรีไปข้าอะไรที่รักข้าล้านส่งตานี่ลินจ้าข้าเย่ แต่นี่ใช่แค่คนเราต้องรักสิแค่อาการเอเคแค่กันนะกูคุกแค่กันนะตอนนี้คุกแค่อินเสตตาที่แค่กันนะเอฟเต็ดนี่สิว่าอินลิกูอีฮิสุเรก็แค่ตายก็เลยก็เลยตักสิคิดแต่ผมทุกเดือนตักสิ่งก็คิดว่าคิดแค่เลยอะไรอยู่นะตักสิ่งเดียร์ยัดไป เขาแต่งก็ว่าเรียอิสระก็เก่งขนาดที่เขาเวลก็เรียกว่าตักสิ่งที่แค่ตีตักสิ่งที่แค่ตักแค่เราเรียกตาตาดีคุยเยอะตักขี้อะไรอยู่ในเส้นส่งตานี่เรียกได้อะไรอยู่ในการตุลาทองเส้นตุลาตุขาเรียกการตุลาทองเลยตาเสตตา แค่ไรแต่เรื่องนี้คือการเรียนเรียนมีอาการแต่ได้สวยห้อยแต่เรื่องนี้แต่เนี่ยก็อยากแต่ก็เรื่องเสนีอาป้าให้

Chrissy Marlene Michelle's video จาก CKLB Radio จาก Sin 101.9 จึงเกิดจึงสุดเดิมจึงจะปิดจึงสูงหนอนี้อ้อจึงจะดิสนีย์อ้อจึงหนัวเขลหัสนิวจันตูนาร์ดอุ่นเอซีฮันเรซูงปิดอัสติดอุ่นเอซีฮันเรซูงจึงหัวปัชนาสัสเรลุ